0: มีนางชื่อสิงต่อมีนางชื่อสิง
1: La voix de l'évangile. 5 heures.